วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่23กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมสุดยอดเพื่อยืนยันอีกครั้งถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองอยู่ในนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติการประชุมสุดยอดซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่22กันยายนดำเนินไปเป็นเวลากว่า30นาทีในด้านเศรษฐกิจนางทากาอิจิชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐมาเป็นเวลา7ปีติดกันผู้นำทั้งสองยืนยันด้วยถึงความมุ่งมั่นเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ชาติยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องของกิจการระดับภูมิภาคบุคคลทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะที่คำนึงถึงการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่24บุคคลทั้งสองเห็นพ้องเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนอกจากนี้นางทากาอิจิหยิบยกประเด็นศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาพูดรัฐบาลในทรัมป์กำลังดำเนินท่าทีที่แข็งกร้าวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นางทากาอิจิชี้แจงจุดยืนของญี่ปุ่นที่เน้นย้ำเรื่องหลักนิติธรรมในเรื่องของเกาหลีเหนือผู้นำทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงความจำเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันในการจัดการกับโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการทำรงและพัฒนาระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมต่อไปนางทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22กันยายนผู้นำญี่ปุ่นเริ่มต้นสุนทรพจน์โดยกล่าวว่าระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมที่เราได้ส่งเสริมนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในหลายด้านผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้สหประชาชาติมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการนำพาสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่โลกและช่วยให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถเอาชนะความท้าทายใหม่ๆและเจริญรุ่งเรืองได้เธอให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อสหประชาชาติต่อไปในประเด็นเกาหลีเหนือนั้นนางทากาอิจิแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารของเกาหลีเหนือกับรัสเซียเธอเรียกความก้าวหน้าในโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดข้อมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจนนางทากาอิจิยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขเรื่องที่เกาหลีเหนือลักพาตัวโดยทันทีเธอแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนางทากาอิจิกล่าวว่านับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่รักสันติภาพได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักนิติธรรมในการระงับข้อพิพาทใดๆก็ตามเธอกล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและส่งผู้พิพากษาเข้าร่วมในองค์กรตุลาการระหว่างประเทศต่างๆเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศ

ายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นดังทาคาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกี้จัดการพบหารือแบบมาพบหน้ากันโดยตรงเป็นครั้งแรกนอกรอบสมัชชาสหประชาชาติเพื่อนำทั้งสองหารือกันราว20นาทีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่22กันยายนนางทาคาอิจิเอ่ยถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางการลุกรานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้โดยรัสเซียเพื่อให้บังเกิดสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาเรื่องการยืนเคียงข้างยูเครนเธอเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงส่งเสริมความสนับสนุนแก่ยูเครนและความบาดรัสเซียต่อไปโดยประสานงานกับประชาคมนานาชาตินายเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณสำหรับความสนับสนุนของญี่ปุ่นด้านมนุษยธรรมและที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้หารือกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยในทรัมป์กล่าวว่าพวกตนกำลังพยายามหาทางออกในช่วงเริ่มต้นของการพบหารือเมื่อวันอังคารที่22กันยายนในทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาเชื่อว่าจะมีทางออกเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลิตขีปนาวุธแพทริออตในยูเครนนั้นในทรัมป์กล่าวว่าเราจะพูดคุยเรื่องนั้นกันในตอนนี้ก่อนหน้านี้ยูเครนได้ขอใบอนุญาตในการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ที่ผลิตโดยสหรัฐเมื่อวันอังคารที่22นายเซเลนสกี้กล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในภาคกลางของรัสเซียและนี่เป็นเพราะทหารยูเครนมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันไปมาทางการยูเครนรายงานเมื่อวันอังคารที่22ว่ามีผู้เสียชีวิต3คนจากการโจมตีของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนพายุไต้ฝุ่นตู้จวียนเทน้ำฝนลงมาเป็นปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และก่อให้เกิดเหตุดินโคลนถล่มขึ้นหลายแห่งในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นซึ่งนี่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและสูญหาย5รายพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ถึงวันอังคารที่22กันยายนตู้จวียนนำพากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เคลื่อนตัวไปไหนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเหนือภูมิภาคคันโตซึ่งภูมิภาคนี้รวมถึงกรุงโตเกียวและหมู่เกาะอิซึซึ่งอยู่ทางใต้ของศูนย์กลางโตเกียวพื้นที่8แห่งในภูมิภาคคันโตวัดปริมาณน้ำฝนได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์บนเกาะโอชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง832มิลลิเมตรภายในช่วงเวลา48ชั่วโมงนี่มากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของเดือนกันยายนทั้งเดือนถึงกว่า 2.4 เท่าส่วนที่อุชิคุในเมืองอิจิฮาระจังหวัดชิบะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง 392.5 มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยทวนอีกครั้งนะคะในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายส่วนในจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต1รายในเมืองมิอุระและ2รายในเมืองโยโกสึกะนอกจากนี้มีผู้สูญหาย2รายในเมืองโยโกสึกะและเมืองมิอุระมีรายงานยืนยันความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนจำนวนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะจังหวัดคานางาวะและจังหวัดอิบารากิอันมีเหตุมาจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มการค้นหาผู้สูญหายและปฏิบัติการฟื้นฟูกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่30เกี่ยวกับการบอกถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ทำแล้วและเรื่องที่จะทำครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำมาที่คาเฟ่กับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนทำเล่าให้หมี่ย่าฟังเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องยูกินักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทที่30กันครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございます
3: おいしそう
2: タムユウキさんとどこで会ったの
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: พนักงานเสิร์ฟนำพาเฟ่มาให้และพูดว่า
2: เมลอนพาเฟ่でございます。
0: พาเฟ่เมลอนค่ะ
1: ทำร้องว่า
3: おいしそう
0: น่าอร่อย
1: ขณะที่กำลังอร่อยอร่อยกับพาเฟ่มิย่าก็ถามว่า
2: ทามยูกิซันโตะดโกเดอัตตะโน
0: ทามพบกับคุณยูกิที่ไหนเหรอ
1: ทามตอบว่า
4: เวียดนามเดส
0: เวียดนามค่ะ
4: 小学校でボランティアをしました
0: เป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมค่ะ
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้างค่ะ
1: หลังจากที่มีย่าฟังแล้วก็พูดว่า
2: そうだったの
0: อย่างนั้นเองหรือ
1: ทำพูดต่อไปว่า
4: はいยูกิさんに会いたいです
0: ค่ะอยากพบคุณยูกิค่ะ
1: เป็นความทรงจำที่ดีนะคะทำกับยูกิร้องเพลงและเต้นกับเด็กๆด้วย
0: ก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับสำนวนหลักของวันนี้คือร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้าง
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: เมื่อเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะพูดถึงการทำสิ่งต่างๆได้หลายอย่างทั้งที่ทำแล้วและจะทำนะครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: 歌ったり
0: แปลว่าร้องเพลงบ้างซึ่งมาจากคำกริยา
5: 歌う
0: ร้องเพลงโดยที่ส่วนท้ายกลายเป็น
5: ตาดิ
0: และ
5: โอโดตาดิ
0: แปลว่าเต้นบ้างโดยมาจากคำกริยา
5: โอโดรุ
0: เต้นซึ่งส่วนท้ายก็กลายเป็น
5: ตาดิ
0: และต่อมาคือ
5: ชิมาชิตะ
0: แปลว่าทำจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะแจกแจงตัวอย่างบางตัวอย่างของการกระทำหลายอย่างใช้รูป
5: ตาดิ
0: ของคำกริยาครับการผันคำกริยาให้อยู่ในรูปทาริทำได้โดยเปลี่ยนเทที่ท้ายคำกริยารูปเทให้เป็นทาริครับ
1: ในสำนวนหลักนั้นคือจากหลายๆสิ่งที่ทำกับยูกิทำด้วยกันนั้นทำยกตัวอย่างมาแจกแจง2 อย่างก็คือร้องเพลงและเต้นทำก็เลยพูดว่าอุทัตริโอดตรินะคะ
0: ครับและเพราะว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตประโยคจึงลงท้ายด้วย
5: しました
0: ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าทำที่อยู่ในรูปอดีต
1: มาลองกันค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: 歌ったり踊ったりしましたいっしょに歌ったり踊ったりしました
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนานี้กันครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังแจกแจงสิ่งที่อยากจะทำในฮอกไกโดครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますか
1: จะทำอะไรที่ฮอกไกโดครับ
0: คำว่า
5: ฮอกไกโดで
0: แปลว่าที่ฮอกไกโดและ
5: 何をしますか
0: แปลว่าจะทำอะไร
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: อยากจะปีนเขาบ้างแช่น้ำแร่ร้อนบ้างครับ
0: ส่วนที่พูดว่า
5: ไฮกิ้งをしたり
0: ก็คือ
5: ไฮกิ้งをする
0: จะปีนเขาที่อยู่ในรูปทาริและ
5: ออนเซนに入ったり
0: ก็คือ
5: ออนเซนに入る
0: แช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ในรูปทาริครับในประโยคนี้ผู้พูดกำลังอธิบายสิ่งที่ตนอยากจะทำจึงพูดว่าอยากจะ
5: したいです
0: ที่ท้ายประโยคสังเกตส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับโดยที่ทารินั้นใช้บ่งชี้ถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตก็ได้และในอนาคตก็ได้นะครับ
1: มาพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มาลองตัวอย่างอื่นๆกันดูครับสมมติว่าเดินทางไปเที่ยวโอกินาวาแล้วก็มีคนมาถามเราว่าทำอะไรมาจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าไปซื้อของบ้างว่ายน้ำที่ทะเลบ้างคำว่าซื้อของพูดว่า
5: ไคโมโนะซึรุไคโมโนะซึรุ
0: คำว่า
5: ซึรุ
0: แปลว่าทำอยู่ในรูปทาริก็จะได
5: ้したり
0: และว่ายน้ำที่ทะเลพูดว่า
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: คำว่าว่ายน้ำในรูปทาริพูดว่า
5: 泳いだり泳いだり
0: เชิญครับ
6: ไคโมโนะをしたり海で泳いだりしました
0: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของทำตอนที่เห็นพาเฟ่จำไปใช้ได้เลยครับ
3: おいしそう
0: คำว่า
5: おいしそ
0: うแปลว่าน่าอร่อยหรือน่ากินการจะพูดว่าอร่อยตอนที่กินอะไรบางอย่างก็ใช้
5: おいしい
0: แต่การพูดว่าน่าอร่อยก่อนจะกินพูดว่า
5: おいしそ
1: うถึงตาคนผู้ฟังแล้วค่ะ
5: おいしそう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: メロンパフェでございます。おいしそう。
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ
1: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะในบทสนทนาของบทนี้ทำกับมีย่ากินพาเฟ่เมลอนดังนั้นเรื่องที่จะชวนชิมกันในวันนี้จะเกี่ยวกับขนมของญี่ปุ่นค่ะในญี่ปุ่นนี่มีขนมสารพัดเลยนะคะทั้งขนมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและของตะวันตกด้วย
0: ใช่แล้วครับแต่ขนมหลายชนิดที่รู้จักกันในฐานะขนมตะวันตกนั้นนะครับพัฒนาดัดแปลงรูปแบบขึ้นหลากหลายในญี่ปุ่นนี่แหละครับเช่นช็อตเค้กก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งใช้เค้กสปอนจ์ฟูๆกับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับขนมญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมาเนิ่นนานอยู่แล้วก็อย่างเช่นแป้งปั้นโมจิข้าวเกรียบซาลาเปาบางชนิดก็ทำให้เข้ากับฤดูกาลเช่นน้ำแข็งใสในฤดูร้อนถั่วแดงต้มน้ำตาลในฤดูหนาวครับ
1: แล้วก็ยังมีประเภทผสมผสานแนวตะวันออกกับตะวันตกเช่นเค้กรสชาเขียวด้วยนะคะ
0: ครับขนมของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็จะเป็นองค์ประกอบไปทั่วเลยในฤดูร้อนก็ทำให้ออกมาดูเหมือนท้องฟ้าเกลื่อนดาวกับสายน้ำใสในฤดูร้อนครับ
1: ก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินทั้งรูปลักษณ์และรสชาติของขนมญี่ปุ่นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo